0: 快点给整广东男人连连差不多回来听你过来。Hello，
1: Hello，
0: 放假好大哥。
1: 啊，
0: 我这个听你。啊，今天大哥，大哥，你们连老师了呢？啊，多少个的？好。哈。
1: เ
0: วลาเนาะทำไปเนาะบ่
1: ก็คือว่าได้การส่งการทั้งส่งการนั่งส่งในในที่เชิงทันเดียร์อ้
0: าว
1: เดี๋ยวก็ได้แล้วทีนี้มีเอโย่พูดพูดตรงเดียวผมอารีฮัมเปียร์อัปปุริตรงนั้นนี
0: ่
1: ฮึ่มนะท่านยังท่านยังไง
0: อ้าว
1: เอาว่าเราทำเป็นอะไรเนาะตัวยี่ปุ่นเนาะปวดตรงหัว
0: อ
1: ันนี้ตรงเลี้ยงแค่ตรงหัวเชื่อที่ตรงหัวผมอยากจะทำกันหมดโอ้ที่เราต้องคนเราต้องตรวจเด็กคนเราต้องตรวจอย่างเราสังเกตนะครับเราสักคนยังไม่รู้คุณดูไอ้พวกนี้ยากก็ต้องยากก็คุณคนสักคนยากก็ดูอันนี้คุณพวกทั้งหมดบุ้มมาดาวก็ค่ะครับอารีอัมเตก็ค่ะครับอีอารีอัมเตก็ค่ะเอ็งบางทีเป็นตัวสุดท้ายตัวรองตรงที่นี่อารีโนทำเป็นที่นี่ท่านโนทำค่ะครับที่นี่มุ่งวันนี้ก็ที่นี่มอสโตคาโซดีก็ที่นี่โดนทับปุ๊บยกคอดีก็ที่นี
0: ่
1: มอสโตวันนี้ก็ที่นี่ต้องใช้วันนี้ก็ที่นี่ก็ปั่นวันนี้ก็เช้าวันนี้ก็รู้คุณว่าก็มุ่งรักค่ะครับบางทีก็ที่นี่自分の自分の家庭の場合、ありあんてんてやせと、あれどうかな。あの、でも、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、那时候还没去工作的时候，还没这样，还没可以没去，我都蛮发达，还没去，我都不住，今年这次蛮的，我买的也比那时候可能，
0: 嗯，
1: 哎对吧？
0: 哦，
1: 啊，包容侬，那个，你这，我都可以，我都可以去上班去，哎，你有那几本，你啷么办？这是你，我都看。今年还没有帮木兰人的帮，他们人的帮咯，他们可能把个那书啊的，然后从南充小农村就来今年帮，就是能把个赶回南充村里面，就是能帮个什么可以嘛？
0: 啊，
1: 还有跟你讲话，我们大概都是杭白的。
0: 没有杭白，可来东地方的咯。好，第二。অক্টোবর তাল নেই সাল চার নেশায় নেই চিদক বেশি আও তিনি নিশেই বেশি চুকু চিশকাং চি চুকু রা থামচি নেই বেশি বো ইংরেজ রক নি শাসন তংপ্রুন এবার বড় ভাই অবার থাকব তোর নাইকলচা তো ফুনো ও এয়ার ফোর্স নি শালনো চেংরে যাকো ইন্ডিয়ান এয়ার ফোর্স অপনি আগে নি বমু রয়্যাল এয়ার ফোর্স তো মানে ফিয়াওনো উলো শ্লাই দে যাকা আও চং চিনি জে আরি আম চাই রগো সেবক লাই তো নাই র জে বীরিন্দি আরক যে

เอาบลายขนาดขนาดตอกจึงรสับมงขนาดไรแกจาดุนีรสับมงบลายขนาดข้านางมันนี่อบายรสับมงเอาจึงอบายรสับมงรอกต่อจึงเจ้าฟรุ่งฟันขนาดไรอะจึงอบายปันดารอกชิมินอขนาดจักโอบันบังเงินอขนาดดีฟัดีให้นะให้แต่ตั้งชักขนาดไรวะเนาะโอจาราวจึงขนาดไรเนาะปูนรูปินีใบระสับจักระสับมึง

ไงอ๋อมาเนี่ยฮัดูลาปตังบัวอ๋อไม่เฉยองค์ข้าจะปตังปตังฮัดูบอกอมสังต้องเคืองต้องข้าอดีเวลากาวยบ่

เอาจึงขนาดโตขนาดโตระสับมองขนาดไรแค่จึงขนาดไรแค่มอยล์สันติกายเป็นไวระสับจากระสับมึงไฟดีเช่นนี้ก็อาศัยกบังจวาระตกกรีค่ะแต่กิจชาต้องชัวอารวาจึงขนาดไรนะจอกสตรีบองเซอร์ไวระสับจากระสับมึง